0: ปี้ตองมาเลยปี้ตองมาเลยนี่กันไปจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตองมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันจอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงนี่ถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศิดิดิอัตตัศิดาดิโตบาลุบมะรู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกระจอกมาดิเจ๊กเสร็จแล้วงาอ้าอ้วยแม้สุบีรอจะมาตัตติงวยถ่าบาเลยลูก
1: ชอบกว่าเลยเมื่อกี้ช่างใส่ตัวปลาตัวเนี่ยไอ้ไรเมื่อกี้ว่าใส่จะไม่จับบุใส่จะก็ช่อเราไม่จับบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีช่อเราไม่จับบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่มันนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่ที่ตาบงลีทำพี่เราหาดูงูนี่ผ้าชิดทำไม่รู้มารู้มาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ผ้าเหลืองทำไม่รู้เจ้ากันนี่จะกินทำไม่ได้เช่นเดียวกันงาอ้างไว้แม่สูบีรอจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตองจิมาโง่แกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดีปลาหมองนี่ทานพี่รองาดูโง่นี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัชสีดิอัตตัชสีดาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้เจ็ดกะนี่เจ็ดกะนี่ตองมาดิเจ็ดเป็ดตั๋วงาอ้างวยเมซุปี้รอจำมาตัตติมวยทาบาเด้ลูกจอกตั๋วเด้เมเจ้ซอกใส่ตั๋วปาตั๋วเด้ไอ้ไหนบ่ตั๋วใส่จักมะจาบุใส่จักก็ช่อล้อมะหยาบุเตยล่ะไอ้ก็ลาช่อแล่สีเด้เด้